0: แต่จริงแล้วมันติดสุขภา
1: พอยู่ด้วยก่อนจะดีได้สักประมาณ
0: สิ
1: ยี่ห้อที่ติดสุขภาพ
2: ทำบ้านเลย
1: เ
0: นี่ยไป
1: นี่ไม่ไม่ไม
0: ่สิไม
1: ่ไม่
0: Damn it! Damn it!